ไว้ดานังฮาริพาไว้ดานังโอเลบาอรองใบชาบักเฮดีเจ้าที่ลือเจ้าฮิเซพาเรเน

ลักอากาศวันนี้ดีพอนอนอาจจะฉันนั่งลุนบาริมอาจจะแม่กกับเบียเขยอาจจะตั้งมาแต่อาปรมาลองลุนอาปรมดอร์เรบลาสันเซกับเบียอามพังอัลลังก์สันเซเฮมพูมาแต่อาหนำนางเอพลังมาแต่เฮมพูกับพลังลุนอาจจะฉันนั่งยิลุนเจ็บบังจอนรอสเซนกรอ

ลุนบาริมจามีกลงลาปนาปนาเลตุมจนรสิงครูเป็นเห็นผู้กับแปลงอารมณ์อาร์จูกลงทั้งลาลาปันชีการบีลุนบาริมจามีกิกังตัวนี้กลง